0: เป็นรำข้าวข้าวบูดหอยดูเบจ้าดักโขโชเกโชเกโชรเชฟูล
1: ฮิ
0: โชรเชฟูล

0: เป็นรำข้าวข้าวบูดหอยดูเบจ้าดูโชคเฮโชคเฮโชรเชฟูล
1: คี
0: โชรเชฟูล